0: 爸不久了。
1: 可以。
2: 非常的。非常的多。Let me get a case in time for simple assault.
1: 10497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0497 0
3: Anytime 102.
2: Pencil.
3: Sure, Charlie 4-10-4.